ใช่ครับบริษัทพอบริษัทพอ This time scan is your progress 347 Drop progress